ก็นุ่นโจบุลติลารอนสตูคาจนทันเลียนนาอันนี้ดาร์สรีเลมินิสมลีปังอาอันนี้อาตุนัดสวนคลีเวลนหุนอีเลวมังงู

อันนี้มันน่าดีละคันไงชาตารนสตุค่ะมีมีวันเรียนปุยมีมีเรียนเชอันนี้อันนี้เฮใจเทียมเอ็มเอ็มมาหมุนเฮียนินทันนัลที่เชทีฮิกตีใจเทียมที่เชทีเอ็มเอ็มมาทินมีมีปอเฮช่างลุยลำปังคันกันทันดาเดียวเล็กตัวมารุอามาอีรอดสุเฮตุนไลอรอนคัมเบกเลยลาเดรอนเนียใจที่ใจที่ใจเทียมเปียละมาอันนี้สุเฮใจหอยเอ็มเอ็มมาใจที่มูฮีอันวามเอ็มเอ็มบอกะอารอนคัมเบกเลยฮีกล่าวล้มเวเอ็มเอ็มอันนี้มั่วละมวยตักตักรอนนี้ชาวเลเซลตัวรับปองไงละมามุนิรำลอดที่อันนินอาร์เจฟเฟลตีจามาทิลสวยตัวชวนนี่ที่น่าทิลสวยค่ะก้าเมนปุยอมสุนัลนี่รอนตีจามาสวยชะคบไม่ติรออาเมนปุยเซลตัวอาเมนปุยเทเซลตัวค่ะรอนสวยชินเซลาช่างเงี้ยเอลเจสไซเราอย่างนินโรสบาร์มีรอนทนหน้าป้าเมรอจุเฮียเมทสวนี่เมล่าตันป้าชวนนี่เราเล่ากันเมตารอนตีอันนี้เราเราเขาเราเม็ดตัวเราละที่รอให้ซูอาเจเตเตตันอันนี้ก็ริงเดียวเล็กก็เราหลานชงไงโอ้ตัวน่าจวนชิงนุนได้รีดีหลาเอชเริ่มปุยสักกันง่ายทัดโดนงะเฮ้ไลเกมิงก็พอข้านี้อ่ะเริ่มปุยเฮียนินลุงเลียนทักเอ็มเอ็มไม่ขานรอนสาเมงมวยเตอลุงติเลงสวาตูรินอาจารย์บิ๊กเลี้ยวเลี้ยวกันหลานเลี้ยงอ่ะอุลุกโตกินเราเราง่ายทัดโรสิโอ้ชิงนุนได้รีดีหลาเอชเริ่มปุยนะสกิเราง่ายทางโอ้

0: chẳng khát chẳng thì tì tì bụi thì hít xả cái
1: Ồ.
0: tiếng anh chị ta mình đi lên phòng á cần tuyệt thì ngó cho anh lệ tuyệt cả mình hành đi lệ nghe khát chẳng khăn cần tuyệt lộ cho anh lộ lung oi lộ vắng khát chẳng á thì khăn tuyệt đàn chim tóc thì thiam tay là khát chẳng á buồn là mà anh mà đi buồn là anh với anh sẽ sống nó ăn giống giống ai á thì khăn in in chung khu ra tiền thì khăn in nghe in tiền thì bỏ khăn in in tùy tọa về giọt ta sẽ thì sum chu a hek lo de zo ga sin kha ang a teng te po khan mo
1: a ba ka e nu hi le lam ta ka chang kan fa te a hian kan luang liam ve lo
0: thi le ba
1: a chan chu mi te na han ne kan fa te i nei lo bi khi kan lo lu tu ka lam a awang te po hian in dik tak chuan in ke ma ni kha chu nu hi kan in control kha ngai na ka sa sa mi fa te nan nei chuan kan fa te khan na lo bi ria win hei bazar kala te kon tia lom nu te hi chuan an fa te khan chuan o em em nei lo pon nu ina a kan o sa
0: an nen lo
1: o nen lo khin khen a kan o sa ki an tam a nu tam ta khi zo kan ni ni
0: ha di sop mi chu ta chuan in nge i an ma ni ai ai te na chang chuan roal kan lo o tam o khatiang khan in เสียอันนี้เวโอ้นี่เวสับเสียดีที่กันดูปุ้ยชินะโมกะเตียงเตะขานินอ่ะกันนี่ซูมเทฮิจูงไงนี่ตรออันเงินอังชุนอะเตียงเตปอยฮันโมฟิล์มคูราโจลซุมไปเซนนะฟิกะโลเนี่ยอ่ะอาซาทูอะเตียงเตปอยฮันอ่ะเล่มะลังฮะเดอเทยตัวอังเตียงเตฮันหันเชมเทียมิละกินคามิคะอ่ะอะจูเบอร์เอ็มนี่เอ็งเอ็มโมเบอร์เอ็มนี่ที่ที่ค่ะ อันมานี่ที่ขันเสียแถมเตียร์เวที่ค่ะอาชากระเตียขันที่ปกขนูตานจอดซุ่มเซฟนี่สิข้าเลยเนี่ยจู่วันจานนี้โมนี่ฉันก็สวยตัวอังคารนี้หันฝาชัวที่จอดเองเองเงี้ยหมดที่ขันโตกินกันหัวนี่หนูจะพิจารณ์อ่ะกันหันฝาชัวก็เอ็นเตียนนั่นให้ตัวน่ะจะเมลีตัวรินกันชัวตานี่จะเมจ้องเลยตัวละชัวสีขานี่ ถมนอนี่จะกันสวยกันสกินเห็นแต่กันหันหัวกันหันทิ้งหลบหลบสมัยบ้าไก่ฮันถมนอเนี่ยฮันกันหันทำครบเลยจุ๊บไม่ใช่นะสมัยนี้จะสมัยกันหันเลยไม่ละโมถมนอนี่เลยถมนอตินกันกัลชัวโดนี่กันช่วงกุมโมตูร์กันตลักช้ำกันเลยตูร์ที่เกี่ยอลิสิสยามเซลนี่เซชาหันเสียคลับไปลังอินขัดยังกันเสียคลับอังเสีย ติค่ะเลยตุ้มแต่โจกินละโมอาชาอาชาเรียวยันก็เสียอีจู่วันจวนนินเฮงอาจจะพอเฮียนินอาตอกฟังซุ่มมันเฮกันเทียมเฮอาจูลินก็เสียเองพวกจิโรนิเซงินอ่ะนู่นที่ช่วงกตันเฮียนินกันป่วยหมดนะเฮอาเลียนเอ็มมากันหมอบพุทธนะเฮอาสตางรูปีเมสีอ่ะเองเกี่ยมาเฮงกันตุนละจะกันเจริกะ sum ani ze to pui sat tel lo hian e kan pu sat ei to la ve chu wa chuan in sum tel lo hian kan om thei bok si la wa hi mi ko ngai hian in a en kol tu kan ni na chen a hian in thia tak mo phur na kan ko wat la hi chung ko tan kong tin re ka kan in sum thiam hi nu te hi a chu din ka sia chu te a nu te kan in sum thiam chuan kan nei lo pha mi a lo nia
1: nei lo pha na kan nei
0: pha zo na tur a lo nia chung kwa po kha a lo phui sui pha zok do ne ni a tur ang khap khapa nu te na om zi nei te wa sum kan han sum pai kan man kha chuan mo chu van chuan heng sum tlak cham na tur tam ta kha te po hian in kan lo phi lim pha thei do ne ni a chan chu mu man lo te wa sum han chuan mamo tak khuna lo thinga ni thil hi le tul ngoi ui te a lo thinga ni china kan se ang khan dam mo sitlan te po lo thing the kan thu ni lo mo khati anga khan an lo lu to ka sum kan lo man dal kha chuan kan mamo a khan man tur kan lo nei lo pha do na ma se om je ne nu te na sum thiam taka kan mana e kan control thiam chuan in kan nei pha zok bokanga chung kwa po kan hlim pha zok don ni hian sia ta mo a chul ka ti heng te hi mo
1: sum kan en kol na ko nga nu ten kan mo phun na thiam ta ka kan ti the chuan chung kwa hian ma kan son nge nge nga kan lo sang kang zok bokanga a ba ka chu kan ma mo hun ta ka mi te ta puk lo khan ke mani ta kha ti mai lo kan

0: 哦，赶紧倒掉，
1: 赶紧倒掉，
0: 多
1: 呢
0: 呢。就反正，你那么真嘿，卡低了，落了几单不？落完很辣，个张烟去杀，燃没烟，路烟很低，烟真呢。第一波老第，你有咩咩啊？啊，从从转提路没那么做嘿。เสียดลูกแล้วมาเองอะหมดแต่ที่จุดที่ล้มเทียนเนี่ยกันสวยผ้ากันอยู่แล้วว่าอามาเอร์รอสนุอินาฟิลตะกะขัดยาซุ่มกันอินกอลนานานาจวนกันมาหมอหุ่นตะกะมันตัวค่ะกันในเทเซแล้วก็ทิลชะตักตักโปน
1: ี
0: ่กินอะกันเลี้ยงอะเละนั่นมาจวนหมดอีทมโน่แต่ที่กันหันตีตักกันจ
1: ุ
0: ดทมโน่ที่จู่อะเราอีฟิสโซนอินคาคมาสรุปดูสิ
1: อ
0: ะมีในอังกันหันในเวดอนคัน
1: อ
0: ะเราชิงมันดึกเสียทอทอมอจูบังสวานินอีกันอะหุ่นตะกซุ่มมันตัวกันในเทนตัวรินหนูจะเห็นกัน
1: กันนั่นเทียงพอดจวนติร
0: อ
1: ตุลักก็อินง่อยง่อยติค่ะ
0: โอ้
1: ตุนไม่อคันเราในเทตละวิละ
0: โอ้
1: เราในเทตละวิละมาเส้นหนูอินเทียงตะกซุ่มกันมันขจวานินข้างอังกันทิลออกซองเลยกันดูง่อยง่อยทิลจะปอกค่ะกันเราในผ่าจอดอร์นี่ซุ่มค่ะที่ข้างนั้นเราอินคอลเวเซ่และเราอินคอลเวเซ่ละง่ะดินอบากะมีแต่จันปุยนวดิลไอจวนมีแต่จันปุยเทตูจอกมัวมีดังเจตานมัลสมนะเข็นตัวอัติปอกค่ะนินกันจังเทจอกกันนี่ช่วงวันจวนตุนไล่ที่พี่จวนนี่เองเฮ่จันปุยง่ายตั้มตักเต้นเราอมตัวนี่ข้างอังตานจะบอกฮันกันเราล้วนชัวผ่าเทศกนี่ช่วงกว่าอันเจฮันล้วนชัวที่นวลที่ไม่เนี่ยขัดอังล้วนชัวนั่นตัวแต่ข้ากันเราในผ่าเทศกก็โม่อ
0: ัน
1: สุดตบประตูฟังจนให้มีจงจ้างไอ้ท่านนี่หนูที่เหี้ยกันหมอผลนะเหี้ยสร้างครบไม่ซุ่มไปให้มีเอ็นกอลจงจ้างไอ้ท่านหนูเต็มเทียมตักเมียแต่อังก็ซุ่มกันฮันมันจวนนินช่วงกว่าตานี่นินอัชโดนเอ๊เอ็มเอโออินเตอร์อันว่ามังคินี่ปุ่นว่ามันตีอัง
0: อี
1: เงี้ยกันข้าผ่านนะตัวจงๆอ่ะที่พวกข้างกันข้าข้าแล้วพังโตแล้วฟังก็โม่
0: ที่ข้างขากระตักจ้ากันลงตีเล็กๆจนที่ข้างทะเลข้าจะตัวแล้วก็ยังไงเสร็จดินหุ่นที่เฮ็ดเดียสร้างได้ว่าจังเหนียงมีฮาร์ซ่าจู่ฟังจานินเจ้มากันหนึ่งคนสุดสุดเด็กข้างจานินอ่ะตัวละกันง่ายเวสเซ่ในตัว
1: จ้าอินเตอร์จ้างเงียบที่พวกข้าแล้วอมผาทีเสียละข้าข้าอินเตอร์ขันกันอินมันได้โซเซแล้วไงชื่อจุเล่มาหมดจะพวกเขาเอ็นจีน่ากันเราดูเบลันดีปุ่นกันเราในที่พักเลยสิโดนเราเอ็นจังไกล
0: เราจะพวกเขาหมดกันเลยเวทีเซล
1: เอ้ยนี่เอออาจจะโดนลุ
0: กอันนี้นักตะกี้กันติเซลจวนหนุ่ม
1: ลุโดนลุตุกลุตุรตะกันนี่โอ้ยเอ็นจีสวยตุรละจนละต่ำเอ็มเอ็มไม่ใช่มีจุดจางไงเน
0: ี
1: ่ยโอ้หนูที่ช่วงกว่าให้กันเว็บบ็อกซ์เสียมอกันช่วงกว่าอ่ะกันพัสดุกันตู้กันฟาดจึงสมัติพวกนั้นกันล้วงเหลี่ยมอ่ะเองกี่มาเฮานินเองเออันมาอันนี้อัจฉริยะเกี่ยมาอันนี้อ่ะหมอผุดนะฮีลากตัวที่อัตมบ็อกซ์เสียโอ้ยสวยตัวละต่ำลุต้องมาเสียจุดจุดจางนี่อ่ะกันเลยสวยชุ่มซ่อมเริ่มจ้างอ่ะที่บอกกันเลยสวยชุ่มซ่อมเจ๋งละง่ะตัวนั้นตอนจ้างนี่ดูตอกพุทธเมียง
2: ตัวนั้นกันไงทักตาขาช่วงก็ซุ่มเอ็นกอลเทียมนู่หมอผู้นัดที่ทุบปุยมังอาเชียนตัวอินกรมนะอันนี้อ่ะหุ่นมังตูเตขาพิลล์อมปุยเล่พิโซนุนตัวงี้รำหุ่นสาวไอโซลามีเตอันนี้สุดที่ส่งสู่ตุนชุ่มไม่ใช่หุ่นกันมันโหดเทียตัวนี้ตาอากาศฟันนี่ไอโซลเอฟเอ็มโซโอ้ยซาปุยนภาษาเรียกจังอ่ะปวนชัวอันนี้